0: มียวกะนันทิบะมันทับละกิไทยิมัตตะกดเกกะกีขณะบาสกะอานังบสัยปัญญาบุกะลิมะนันยวงกะพะวงบุรวงตารุบะกิไทยกะวะมนัวกะตานาบุกิตตามานัวตานาพะยะนาไดกะทะละฮะไลตาอูอะไลกะวะอุมาเอกานังมินดาสุสะบกาสุบะบุรุงกะโอดาจะยวงตูนาละมะยับกะอาริมปัตสัมไปงะไกลิมะนตูสตูมิงูบารูกิไตกะวะอุดากะกิไตกะตูกะวะสิบารังตุงะนรยากะกะตะพรางามิลัญญากะมะญาญญะตุกะนะกะยะกูกะระกิไตกะวะสมัวกิตะนิงาดีกะบันนะกะ
1: angkai batuk baru ga.
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.